0: ra to tan jai gyan chiki ben singha lo driver ali na tamai ni ka jai mo ra dong an som la kin kuman la kung song phaila na par phut na bajek samra
1: नै आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मीडियम वीएफसी पा सीसीपसी चमसी मीटर होपा चिसे भा किलो हस में मुचला खमते खमते हो को मा हो मने वन चिने लानी पी दे सोहिंग पा साउ तो इंगनाजी पी मु सोहिंग साउ हो नुन अगस्त ने पेट वन नम हो वदी कुन सिंग कुन मेंग तंगलाई मो सुम नम खाम मने हे ने थोम खाता Central Bureau of Investigation wo manga masan file an nu tak tiam nai ka charge sheet nu 13 ko nit UGP mu so heng sau ho paper leak case mai au si nam kham nei National Testing Agency khau chau wa ma kun pla paper nei ek chu Manisa Sanjay Hawaldar an physics Manisa गुरुनाथ मंधारी अन बायोलॉजी खनसम पीवी कुलकर्णी अन केमिस्ट्री नम हो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू वन सोकिया अन पुनगा नमई तंग खनलुंग चौवोंग हमसी मान तकसिन सेक्टर चेला अपर सुबनसिरी मई तंग लुक्सु खनसम तंग कुन मान खौ खुब कनमा हंग औतोंग कुन ही खौ मान नै เจอนำมาเจอสีหอ Union Education Minister ปรหัตโจซีตั้งเจ้าวองหมซีปอง Education ใหม่อันอาเคขันสำคึงล่าในเข้าไม่เอาซีตักหุบหนังกามีติ้งในโลกตักตังสิบสามฮาบริกส์ปอซีเนียเกนเมืองนิวเดลีไม่ตักตังกาวันสุกยาอันปุ่นกาในไม่ลกเมืองพูตานนำป่วยซีมันหรือว่าอาซามขันสำเนียอัปราอาซามไล่ตีกุลากาดดิสทริกตั้งมันนากาแลนด์บอร์เดอร์ไม่นำล่องกาเนื้อกุกตีเหลืองหาซิบหาเฮงเป็ดป่าสี่สิบเก้ากุนซิงเมืองกูป้ากูนาจีลาสิบหาในเขาก่อนำโถมกามันกุลากาดในนำเขียนโถมกาหองเนือสีป่าหกสิบสี่มันไม่นำโถมนำล่องกาไล่ตั้งไล่โคขันสำไล่เฮือนในเขานำไม่เลยกาหอเนื้อสิบเฮงจิตปะสี่สิบแปดเฮกตอร์หน้าเขาขันสำเนื้อสี่สิบจิตเฮงเนื้อมือสัตว์ในเขานำไม่เลยกานำหอ National Health Authority Scan ขันสำ Share Service ในอายุสมันบาร์ดดิจิทัลมิชชั่นในกูบากูนาเนื้อเศร้าหากรอล OPD Registration ฮิตกันกาMinistry of Health Khansam Family Welfare wa operational nai ku ba ku na ne 30 hing pet pa healthcare facility tak tang ka